0: ตึงแอร์แย่อึกกระปอนจำปอนมือด้าโอนอึกตุ่มจำปอนเรือไอตีตาแร่งกลุ่นนอกนี้บนลันลับนิดลัน
1: นักตะปบเกินกระแปมให้ประลักษณ์จากตะแกรกที่ตะแปมโปลประกรอบบาร์บนรำปอนยำสอติบานนองปมที่เวลำคุยนักตะแปมห่อเจงไอซอมผ่านงานไปดีกึกนักดังตกเลิกประตึงบุษะต้องรอนรำปอนคุยเร่แต่จากแอร์แปมให้กระตึงแอร์ฮอ
0: รองรอบดำปอนเบดีคุยลำหนักกัลกรองลำเด็ดลำวัดแดนบึกกระดุกนาเวียแปลงให้ดับพรับตกเลยบรอกลำคุยหนักแก่งเดินดึงบรอกบาร์กิลบอดบัลบรอกเลือดสามตามเกียงกับนอแต่ดำปอนลานเติม
1: โอลประเจ้าตะปรับตำกรับรำบอนเติมการตะแกรกเกงประเลิงให้ไปดีนักตึกตกเลยบรอกแก่งเดินแอร์แปลงให้
0: อารมณ์กับก้นเลือดกำปอลบลายกับลังปมรูปนองปรับปมให้เย็นตัวตึงเงินรูปจ่าดารักมองคอก็เดิมปอลจิมให้เกี่ยหอมปอบรวมก้มเจียงเปิบตำประลองจิมกราปมให้จ่าดารักเดือดตลปรอนำประบอบริจตาพรำวัลบอนมาทดฮีดหลังปรอนิมปอลรอยหลังหนอดดาวเปิดโดนตีลาตานี่นายกำลังตุ้งรำบอนนิมปอลเบจากตะลักขารนุสักลำขุนนักอันเจินเดแกงเดินตาโปรลิซาไข่มัดนาเฮงกระตับเรจริงเจาะดังเวียนลำตรองหลับโบกบรอลิซาเบอปงฮีเติมเวอร์ลิบันกัมปูลมปอบรอมก็อันเจงเปิบตำระลองจิมกระเปิบให้จากตะลักเดอตลปรอนำบาร์บอบจัดตาพรำมก็อันเจงเปิบอันระในตากระเปิบจิมกระแอกลงันขันสักตันตกอันระในหอแกกระดงจีควิงทิจินควาเกียงความดึงบรอดังจารฟุกบิงเนกดำเกียงควาขดมยันยันจารจึงกองไทยเกียงความดึงบรอจาร
1: เปิบตำมรลองเจมกระเปิมให้จารตะลักนำเบอร์ปุบยาพรำแก่ตุเรียงมัดพรำเปิบเจตำมรลองตะกึดตะเปิบประเจงในปนานประแตจารประลัสซาเปิบประเจงประกังจังตะจารจิหันกังจังนอเอียง

0: Nam Pet Matum Dong Chi, Ding Ti Tu Tang, Lam Kanan Kit Kai Pro Dang Char, Kakanan Pram Tom Plang Prokadi Char, Lan Eolak Duk Bun Sang Kanan Pro Dang Char, Nguyen Ding Fien, Lam Kanan Kit Kai Pro Dang Char, Kwa Tu Pro Ngam Krah Ram Ar, Kanan Pro Dang Char.
1: Nào cho ai mô, ếch mơ rạc làm rau là nằm trăm đồng sập lúc đồng rụp tạc lạc, đồng chí lương người minh triết làm trung ương đáng khoa cả năng bọa đáng chàr, khoa ai bồn bình là quốc hội chàn tạc lạc tổ giáp, bộ mê gạc lầy kít cơ tơn lên ăn, đùm bộ tụ tơn mừng cơ nạn trúc nơi mạ bọa, làm cơ năng bọa mò bà vết, làm rầm lạn ế cao. Đồng chí bìm nhạ, nay chính cơ năng bọa ngạ phôn, mừng đáng bộ cơ năng bọa sang chữ ea chàr, làm cơ lèm tôm plang tùm trạ ế lan đáng, trạ phèn cơ nục cơ na. Đồng chí khoa cơ năng bọa đáng chàr lương Nguyễn Minh Triết, mang mươi làm rầm lạn tị nạp, cơ năng bọa lo ngạ chạc hên cơ lầy bì lê bà và đáng bộ cơ năng bọa sang chữ ea hằng đi buồn sang, bìm đình lệnh rau. Mdi nâng chắc bọa chìm kra, hạt rạm đồng sập lụm đồng rốp, mdi cái tăng lên rồm rồ lồm thôm. Làm nằn mất, đồng chí lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đáng, khoa cả năng bọa đáng chàr, khoa ai bồn bị là quốc hội tàn tạc rác. Mbít thằng ai bồn mạng bọa, lọ nào cho ai mô, ếch mươi, sang đồng sập lụ Việt Nam về ổ về, đi kinh Tây Nguyên. Thông tăng xá Việt Nam, tì tạc lạc, ở tụ bị là cái sang đồng rốp Việt Nam, kinh cơ và kra Tây Nguyên. Về tờ về Sapan, lên ăn ở tụ bị la, cả nọc tôm plang, cả bọa dội na, lên ăn kinh buồn sang, về tờ về mà. Bị la cả phùng khoa tràn thạc lác, đồng chí lương Nguyễn Triết tụ dập, bụm ni cả lệnh biệt trăm, mừng tướm cả năng bọa chìm cả cả lệnh bà râu, chư tục mạng bọa làm tràn thạc lác. Rồi mạng ế cao, rùm cốp, lấy cả bọa hầu hơn, tôm plang. Rùm đi kia bọa tùm krak lè tìm ta làm chàr, đồng chí mang mươi tùm cơ năng bọa chìm krak lè mờ râu, lọm điệm là bọa bèm trú kè lè mờ râu, loài lưu kè đập nâng cơ nồng mờ râu, hầu hơn kè rụp xem, kè lè thạc kè lè nâng nạc nơi chàr thạc lạc, trú hẳn bình cấp lòng là chàr, lè nâng là chàr thạch ảnh ngào.
0: บริเวณเตอร์เซตุสซาทุนเรย์พงจิมกราแกลมราวกัดหมางเวียดนามเรย์ดอบลุสซามลันนัมทุนเซปอตาปันตุดอบลิมาเรย์ดอบลุสซามลันนัมทุนเตปอดอบลุนัมลำเรย์ปลุกจุ่มลันนัมฮิปุลมาพระลำกันนังกิดแก่ประดังจาร์เมืองดงชีเก้าที่หัวอันลำจุงเอื้องดังแก่ยังควาเกิดแก่กันนังประดังจาร์ควาหวยดงเงินเซนจาร์นายจ่าชื่นหักมือถุงกันนังประจิมกราแกลมราวลำจาร์ อีปูลนาจ่อยมุหัจมุยอีปูลเปกุมด้วยจิมกราแกลมเราจารตักลักอตุเปลากะระแกลมเราดึมตาทุนอตุเปลากะระแกลมเรายางบุญและนันอตุเปลากะระแกลมเราปอเปลากำดึบบนซานเตดุมนกนาจ่อยชื่นดงชี้เก้าเตหัวอันเฮโบกัญญากะแกลมาพระแกลเต็บด้วยงาประจิมกราแกลมเราเบตตอนันตรงชายกะแกลมกวบเป็นตมปลางปลาวะจารตักลักหองตุมกันดงประจิมกราแกลมเรา ดงชี้เก้าเทหัวอันตุยับปุ่มเนกระตุ้มแกลดรวมกวบมังตุ้มกันดงประจิมกราแกลมเราลำประหัวหื่นปามตุ้กแกลมเราเฮิมทองมารปตุ้นประตุ้มกราแกลดิบตาลำจารรวมกวบเป็นลาลรูปเสียมกริงลั่นนักมือจารตักลักรหอบบินกับลำลาจารและนัดลาจารตาเจงเงาดงชี้เก้าเทหัวอันมังมือลำเรมลันเตนับตุ้มกันดงประจิมกราแกลมเราลำเบ็ดทำหังจารรวมกวบกรัมดิจารตักลักบรหเรบรดีกยาเห็น
2: เรียบร้อยก็จุ่มหลังน้ำดองชี้เก่าเตหัวอันลำจุงเอื้องด่างก็ยังควาเกิดแก่กันนองประดังจาร์ควาหวยดองเงินเส้นจาร์กายหลังไกลกับเบนกันนองเกิดแก่ประดังจาร์ตักลักห้องตุ่มประดังลำกันนองประดังจาร์เพื่อเกษมหลังเวทประงะเบิ่มหลันปะโจกำลังน้ำทุนตัวประตัวปลุกน้ำ นอกจากเบนมาดองชี้โหติเงินเท้าลำกันนองเกิดแก่ประดังจาร์ก็ยังควาเกิดแก่กันนองประสันจีอาจาร์
1: Mừng nàn bạ trùm nàn nằm thôn tuệ bò tập lô nằm, tùm bọa đáng lòng cân nằng bọa đáng chàn tạc lạc, loài ngạ chắc cân lại kịt gài mừng trùng ương lên ăn cân nằng bọa đáng chàn. Cơ tương loài ngạ chắc bọa chào lòng cư đi nục tập mpha, cân nằng thà bọa cân nục na, lên ăn cân lại bì mô. Ngạ bọa cân nằng bọa sang chế ẻ tòa cư, cơ dòm đi cân tăng cân lại kịt gài, cơ trào lách. Bọa tùm kra lòng chàn mò cân lại đi cây giả cây chắp, lòng nằm lan thôn tuệ bò tập lô nằm. อันใดอันที่บรอดสันติงตุตรงเละเอเปเอมาเอกลักลอยตุกลอยปลุกเอปอคือตัวเองเวเรสันติงปรักโมปาวิตุตุปันเอปอนำตุตัวเอกลายปรักบรอดตุมกราเลจันโมกลายดีกิจการกระจับหังเอโนไซปอตุปันตุตุปันปลุกกำลังบรอดตุมกรามเนม